ูเกียรติเดียนเมียบุรีฮัมอุลวนน้ำเมียดเปิดกันมันสังใบผู้ไรกลมิอินตาดีปีหยาไก่ปัญญาเอรุมาปัญญาปัญญาเปิดเลียดอาเตตาวันย่อยำบวนเดียเรียตะกบวงลังเงียดยะอันเดตานางกุรังงบังเกเกสลังอภินทูรมังเจริตกบวงลังเงียดกันละเอารังอันนิมังตำบังบุโลเลียดดูดีดิตานำดุโลเรดิเตียดมุญิเตรมเพียด